สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่22กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้เจียนได้ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในภูมิภาคคันโตและพื้นที่เกาะของกรุงโตเกียวส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นบริเวณกว้างขณะนี้พายุตู้เจียนกำลังเคลื่อนตัวออกห่างญี่ปุ่นแต่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยายังคงเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่22กันยายนพบหลายพื้นที่ของย่านที่อยู่อาศัยในเมืองซากุระจังหวัดจิบะถูกน้ำท่วมจังหวัดคานางาวะและจังหวัดจิบะรายงานเหตุดินถล่มหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนอีก6คนยังไม่ทราบชะตากรรมตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินการค้นหาต่อไปนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเดินทางถึงนครนิวยอร์กของสหรัฐแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติและคาดว่าจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระหว่างการประชุมนอกรอบด้วยนางทาคาอิจิเดินทางถึงสนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีในนครนิวยอร์กเมื่อคืนวันจันทร์ที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นเธอจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีนางทาคาอิจิได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก่อนออกเดินทางจากญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าดิฉันต้องการเน้นย้ำประเด็นต่างๆรวมถึงกรณีเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญี่ปุ่นความสำคัญของมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลักนิติธรรมและความจำเป็นในการปฏิรูปสหประชาชาตินางทาคาอิจิกล่าวด้วยว่าเธอต้องการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของญี่ปุ่นที่จะมีบทบาทนำในการสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างโดยเน้นย้ำถึงประเด็นต่างๆเช่นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่ประทานด้านพลังงานความร่วมมือกับกลุ่มประเทศโลกใต้และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอื่นๆนางทาคาอิจิกล่าวชี้ว่าเธอจะพบหารือกับผู้นำชาติต่างๆและมีแผนจะประสานมุมมองกับผู้นำสหรัฐก่อนที่เขาจะร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตามกำหนดการกระทรวงต่างประเทศของจีนประกาศว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันพุธที่23ถึงวันศุกร์ที่25กันยายนนี้เพื่อหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐการหารือครั้งนี้จะเป็นการประชุมสุดยอดระหว่าง2ชาติครั้งที่2ของปีนี้หลังผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมในกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกเขากล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทั้งสองเดินทางเยือนประเทศของกันและกันภายในช่วงเวลาเพียงครึ่งปีจะเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เขายังกล่าวเสริมว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐเพื่อขยายมิติของความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างจีนกับสหรัฐด้านเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือตลอดจนจัดการความเห็นต่างอย่างเหมาะสมคาดว่าวาระการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนจะครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นสาขาที่ทั้งสองชาติกำลังแข่งขันกันเป็นผู้นำตลอดจนประเด็นเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังคาดว่าผู้นำทั้งสองจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับไต้หวันและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของตนในการดำเนินการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายโชยอนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้พบกันเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
พวกเขายืนยันอีกครั้งว่าทั้ง3ประเทศจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเนื่องจากความร่วมมือไตรภาคีเช่นนี้เป็นกุญแจสำคัญสู่สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพวกเขาตกลงที่จะส่งเสริมการสนับสนุนความพยายามบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศและมาตรการต่อต้านอาชญากรรมข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นเกาหลีเหนือทั้ง3ได้ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการลักพาตัวโดยทันทีรวมถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ของเกาหลีเหนือตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง3ได้พูดคุยกันด้วยความตระหนักถึงจีนโดยหารือถึงวิธีการรับมือสถานการณ์ในภูมิภาคที่ดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยใช้กำลังหรือการบีบบังคับพวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้นายโมเตงิและนายรูบิโอยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนและตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้แสดงเจตจำนงของญี่ปุ่นที่จะให้การสนับสนุนเนปาลในระยะยาวขณะที่เนปาลกำลังฟื้นตัวจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนที่แล้วนายโมเตงิโทชิมิตสึได้แจ้งแผนดังกล่าวเมื่อพบกับนายชิซีคานาวรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลนอกรอบการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อวันจันทร์ที่21กันยายนนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นตั้งใจที่จะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อเนปาลรวมถึงการสนับสนุนมาตรการฉุกเฉินตลอดจนความช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวนายคานาวแสดงความขอบคุณพร้อมเสริมว่าเนปาลกำลังทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการค้นหาชาวต่างชาติที่ยังคงสูญหายรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนนายโมเตงิยังให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความพยายามพัฒนาประเทศของเนปาลโดยการดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องเขากล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองเห็นพ้องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ดียิ่งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีนี้วันจันทร์ที่21กันยายนเป็นวันครบรอบ2ปีนับตั้งแต่เกิดฝนตกหนักจนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับคาบสมุทรโนโตะริมชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางตอนกลางของประเทศภัยพิบัติครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนไป21คนในจำนวนนี้15คนอยู่ในเมืองวาจิมะจังหวัดอิชิกาวะตัวเลขดังกล่าวรวมผู้ที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติด้วยเมื่อวันจันทร์ที่21ชาวเมืองวาจิมะได้นำดอกไม้ไปวางที่จุดไว้อาลัยชั่วคราวซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองบิดาและมารดาของนากายามะมิกิอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมไว้อาลัยด้วยเธอเสียชีวิตระหว่างขับรถจากที่ทำงานกลับบ้านฮายาโตะผู้เป็นบิดากล่าวว่าแม้เวลาจะผ่านไป2ปีแล้วแต่ความโศกเศร้าของเขายังไม่บรรเทาลงเขายังคิดถึงบุตรสาวอยู่เสมอจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございます
3: おいしそう
2: ダムยูกิさんとどこで会ったの
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ。
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: メロンパフェでございます。
0: パフェメロンค่ะ。
1: ทำร้องว่า
3: おいしそう。
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยกับพาเฟ่มิยาก็ถามว่า
2: ทามยูกิซันโตะどこで会ったの
0: ทามพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทามตอบว่า
4: เวียดนามです
0: เวียดนามค่ะ
4: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่มิย่าฟังแล้วก็พูดว่า
2: そうだったの
0: อย่างนั้นเองหร
1: ือทำพูดต่อไปว่า
4: はいゆうきさんに会いたいです
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยา
5: 歌う
0: ร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
5: ตาดิ
0: และ
5: โอดุตาดิ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
5: โอดอรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
5: ตาดิ
0: และต่อมาคือ
5: しました
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
5: ตาดิ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2 อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตริโอดตรินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
5: ชิมาสตะ
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: 歌ったり踊ったりしましたいっしょに歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますか
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
5: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
5: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
5: ไฮคิงをしたり
0: ก็คือ
5: ไฮคิงをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
5: 温泉に入ったり
0: ก็คือ
5: 温泉に入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
5: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
5: ไคโมโนซึรุไคโมโนซึรุ
0: คำว่า
5: ซึรุ
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
5: ้したり
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
5: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับ
6: ไคโมโนをしたり海で泳いだりしました
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
3: おいしそう
0: คำว่า
5: おいしそ
0: うแปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช้
5: おいしい
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
5: おいしそ
1: うถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
5: おいしそう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: メロンパフェでございます。おいしそう。
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะในบทสนทนาของบทนี้ทำกับมีย่ากินพาเฟ่เมลอนดังนั้นเรื่องที่จะชวนชิมกันในวันนี้จะเกี่ยวกับขนมของญี่ปุ่นค่ะในญี่ปุ่นนี่มีขนมสารพัดเลยนะคะทั้งขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและของตะวันตกด้วย
0: ใช่แล้วครับแต่ขนมหลายชนิดที่รู้จักกันในฐานะขนมตะวันตกนั้นนะครับพัฒนาดัดแปลงรูปแบบขึ้นหลากหลายในญี่ปุ่นนี่แหละครับเช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูฟูกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลือนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan Tokyo